0: มีมาเจ็ดแต่ว่าสิ่งนาโดเบียดิสอาร์เพลย์กราวน์รันนิลลองทำก่อนลิสต์ลิบอัพเทลเดออัพเทลอินเดียนเทอร์เทอรี่ไอ้เลสมาเจ็ดวันเดอ
1: Hello everybody, it's me, Mary G. Mind you, and you're listening to the Peckham Network. What a yow.